ยวนลาตาปาสารงมลีกลางเดียสาปตังเมาอังิใบละมาเรรันไตใบดำมูเดกุโลอีดวงได้จุเลกับบ่ในสุสูได้ผู้กวางผู้ดอกขณะได้เป็นตาตาจองแม่ละยาญาณารารางแม่ผู้งาละพิเศษดาปดาแก่ตัวเอรูมาอาศตมวงละตัวเอกำบวงอินทูปังอุลูดานาอุกวงได้สมาเลวันแม่ละลูเด็กสาริบูตันเด็กสาบุลันแม่ละลูกดวามิงูโอ้ยโบยโบเดียพิสาเดียจาดูโลปาดูโลละพัสเซอร์ลิเลียดานังอาบาเลียปางตูละตันนังอาลูปายังไอละพุทโธมาไกสิเตดาปาดูโลลันตาปา

กว่าประกันวันดาเหล่าเตลไปใส่ในกระเป็ดดารียางนำเทียบกันอินเตียงอารีในอุรังอันอินเตียงมาลำ